สวัสดีสวัสดีสวัสดี Good morning Good morning Good morning ผมไอพี่น้องอยู่ทั้งบ้านทั้ง Facebook หรือว่าทุกทักทานกำลังขับรถไปในปัจจุบันนี้เนาะขอหน่อยน้องฟังวิทยุภาษาลาวอะไรเซอร์สุดอันใดเซอร์เซอร์เซอร์ว่าสันพอว่าออกอากาศสดเนาะโอ้ยมื้อนี้ก็เด้อแม่นก้องกับวันที่24เดือนเมย์ปี2026ใช่ป่ะวิทยุของพวกเฮาได้มาออกอากาศสดนี่ทุกทุกวันเสาร์ของวันอาทิตย์เริ่มแต่10โมงหา11โมงตื่นนอนเด้อขนาดมาฟังนำกันตื่นนอนขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆโคศกยังบ่สบายอยู่ปากก็บ่ได้มีแต่ไอหั่นไอจังว่าจักบ่ฮู้เลยทั้งไอทั้งเมื่อยขอโทษเด้อขน่อยเด้อแต่ว่ามื้อนี้ขน่อยสิมีน้องสาวจากอันอเมริกาโฟนมาอแมนดาเพิ่นสิโทรมาก็ยังว่ามีผู้เว้ายังกับใครผมบ่ได้ว่าผู้เดียวหั่นน่ะก็ดีเนาะหนึ่งอยู่แต่ว่าอันข้อนึงก็ยังใครจังว่าต้องกินแอนติไบโอติกเพราะว่าด็อกเตอร์เอาให้เนาะแอนติไบโอติกคอฟซิรัปเฮากินเมาคันมาจังสิกินบ่ได้ดิเพิ่นเมาเนาะก็ใส่อันนั้นนะใส่พี่ทั้งขน่อยเนสเซอร์สเปรย์อีกฉีดหูดังอีกใส่เนี่ยอันมันพี่สักพัฟเฟอร์มาเป่าใส่คออีกเพราะมันเป็นคืออันนั้นนะตามเพิ่นว่ามันเป็นว่าน้ำโมเนียนะน้ำโมเนียบ่ได้ปอดบวมปอดพี่สังแหละมันสิทั้งคันว่าบวมแต่ว่าบ่แห้งแต่ว่ามีแต่ว่ามันเป็นฟลูแล้วมันเป็นระวังเด้อไปใส่มาใส่ก็ดีบ่ได้บ่ได้เมื่อวานแห้งดิฝนตกเนาะออกนอกบ่ได้จักดีน่ะถือบ่ได้จักดีเป็นฝนบ่เป็นลมเย็นๆมาจังซั่นคันสิว่าทั้งว่าแล้วนั่นเป็นอัลเลอร์จีนํานะมันคืออัลเลอร์จีนํานี่แหละมันเป็นคืออัลเลอร์จีนี่นะแต่ว่าเฮาหันบ่ทึ่งคันว่าอันก็สิแม่นแท้แหละคันสิเว้าเนาะเพิ่นอันเดียวนี้ให้มันว่าจังได๋ขน่อยอันตะกี้เฮาบ่เป็นแต่ว่าบ่ฮู้ว่าเป็นหยังแต่ขาคือเว้าแล้วซักโควิดมานี่นะมันก็อยากเป็นหลายได้เป็นเปลี่ยนแนวในห่างกายเฮาอยู่ก็เฮ็ดจังได๋เนาะแต่จริงก็อยากพักอยู่ก็โอ้ยพอไปได้ก็มาได้ว่าซั่นถ้าหาว่าบ่ได้แท้ๆก็เปิดเพลงคือสิแล้วนี่เปิดเพลงเอาเพราะเว้าก็บ่ได้หลายคันว่าไอ้เด้อขน่อยมีแน่ไอ้หั่นขอโทษเด้อขอโทษหลายๆต้องมีแน่มีไอ้อยู่ได้บ่แม่นบ่มีมื้อนี้สอนขน่อยมื้อนี้สอนยังขอบใจเด้ออันมีไอ้อยู่เว้าแล้วก็โอ๊ยจังมื้อนี้เวลาเพิ่นสิเป็นตกปวดกระโตแล้วก็กินอัดเฟียวใส่อัดเฟียวก็ต้องเป็นโบเมนอัดเฟียวล่ะได้ต้องมันมีคอฟมีไซนัสกินใส่เดี๋ยวจังดีคันโบนั่นโบได้จังว่าจนไปหาทันโมสองเถื่อคันสิท่าทันโมเฮาหันโบได้เฮาต้องคันเป็นยังขนาดไปวอล์กกินคลินิกย่างไปโลดดีกว่าบัดเป็นยังแล้วเฮาจังไปหาทั้งเทอมอื่นจังสิไปหาอันทันโมฟามิลี่ด็อกเตอร์เฮาHi, bro. I know. I'm still sick. It's no good. That's why I told all the audience. เวลาสิไอ้หั่นนะก็ขอโทษแล้วมันออกเองมันออกมาโหลดเดี๋ยวมันออกมาโหลดก็สิว่าเขาว่าบ่ว่าความภาษาอังกฤษนะ bro ว่าความลาวซะแฟลมหั่นนะบ่ดีจักดี but no choice. What can I do? Did you have a good time last night?I know I got stuck something. I missed that party a lot. Yeah. ก็บ่เป็นหยังเนาะธนาเฮาไปอีกมันยังมีหลายๆอยู่โอเคคือสิเข้ารายการมื้อนี้ก่อนเด้อ bro because I have somebody from the states calling in at 9:30 so Amanda Harris ก็สิมาเว้าเรื่องคอฟคอฟฟี่และสิถามเพิ่นบุคอฟฟี่จังได๋นี่นะโอเคขน่อยเอ้ยอันนี้เด้อสิมีข่าวตัวหนึ่งขน่อยก็มีอันมีที่ว่าผู้ที่ว่าแม่ที่สองก็แม่นแต่ว่าเพิ่นบ่มีอันข่าวที่ว่าข่าวมโนรากรรมก็มีแต่ว่าข่าวข่าวนะขน่อยข่าวอันบุญซื่อแต่ว่าขน่อยสิข่าวมโนรากรรม Thank you sis thank you Pansy I know sis I hope I'm gettingWell, soon, it's almost 2 weeks already, it's still there. Take too long, this one, I don't know why, I just don't know, I don't understand. Don't, จังเศร้าแล้วก็ไอ้นะมันไอ้สำคัญนะแต่ว่าอย่างน้อยเอ้ยก็ได้แอนติไบโอติกคือว่าเนาะ
มากินเลยกับแอนติไบโอติกในเลยกับยาอันนั้นเนสเซอร์สเปรย์เนี่ยมันพูดดังเพิ่นกับอันนั้นว่าขอโทษเนาะมันว่าวดีซะไม่แปลว่าจังสิก็พอแล้วก็ข้อเฮาอีเขาอื่นอันโนโมเนียเนาะด็อกเตอร์ว่าเพิ่นเอามาพับเผอใส่กับหูใส่ทางในเข้าไปทางในแล้วก็มีคอฟซิรัปอีกมันมีคอฟซิรัปเอ้ยกินบ่ได้มันเมาคันมาจังสิกินบ่ได้คันก่อนคนเฮาลือเฮาสิไปหันไปนี่บ่กินบ่ได้ต้องมาเฮือนก่อนบัดนี้บอดี้เฮาบ่ได้ที่บอดี้เฮาต้องการเนาะ but no choice they have to go we have to go right ก็เลยบ่ได้กินจะเมื่อนี่สิกินแล้วก็นอนแล้วบัดนี้โอเคเด้อคุณหน่อยเด้ออันนี้เนาะเว้าเรื่องอันนี้อันผู้ที่บ้านเฮาบัดแล้วคุณหน่อยเว้าซะตอนนั้นจังหน่อยสิว่าเอานิ้วข้าวอันเอาใกล้ๆเฮาซะก่อนเพราะว่าตัวนี้เนาะคุณหน่อยเอ้ยพระสิฮู้ดีคุณหน่อยอันนี้สาธุนมัสการอันนี้มันอาจารย์เพลงตามติวขน่อยหูพอดีดีแต่ว่าอันเพิ่นก็เลยประกาศทางนี้ขน่อยถ้าผู้ใดมีเวลาไปเด้ออ่าวันที่30สาสาทะเด้ next week ขน่อยเซข่าวงานสาปนกิจศพวัดลาวิรณรามแขวงออนเทเรียขอข่าวถึงพระเทราและกนุเทระพ่อแม่พี่น้องชาวพุทธทั้งใกล้และไกลทั้งหลายทั้งปวงเกี่ยวกับพิธีการส่งสการของพระอาจารย์คำแพงอาบุญสวรรค์ที่ได้มรณกรรมภาพไปแล้วแต่วันที่15เดือนพฤษภาหรือว่าเดือนมีกันเหม็นเนาะปี2026ที่ว่าพิธีทุกอย่างจะได้จัดขึ้นที่วัดวันเสาร์วันที่30พฤษภาปี2026สาธารณมิตรเตอร์เรียโซทิวัตลาวิรวันเฮาเด้อขน่อยเด้อ17969 Airport Road Calinanese เริ่มแต่เวลา 9:30 นตอนเช้าแก่เวลา 10:00 นตอนบ่ายจะได้เคลื่อนศพไปที่ Middlewell Cemetery and Cremation and Funeral Center 7732 Mavisroad in Brampton และวันอาทิตย์วันที่12พุ่นเด้อขน่อยเด้อกรกฎาคมหรือว่าเดือน7เดือนกรกฎาคมปี2026จะได้จัดพิธีเลิกมุ่งคุณใส่บาตรถวายสังฆทานเพื่ออุทิศบุญกุศลไปอยู่ที่วัดลาวิรณรามพุ่นเด้อขน่อยเด้อและก็อยู่ที่วัดและก็ทุกๆวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นแล้งพระสงฆ์สูตรมติกาถ้าหากท่านใดอยากเป็นเจ้าภาพสูตรก็กรุณาแจ้งไปทางวัดเฮาเด้อวัดลาวเฮาเด้อวัดลาววิรวันเด้อขน่อยเด้อและกระดังนั้นจึงขอข่าวนี้และสวยบอกต่อกันเพื่อให้ท่านได้สละเวลาไปห่วมพิธีสงสการครั้งนี้ถ้าหากท่านใดมีจุดประสงค์อยากห่วมกินทานนำกรุณาติดต่อมายังพระสงฆ์หรือคณะกรรมการอุปถัมภ์วัดของวัดลาวิรวันนารามด้วยขน่อยเด้อหรือ e-transfer to วัดลาวิรวัน @gmail.com เด้อขน่อยเด้อ so funeral service also okay now I just อันนี้ขน่อยกับว่าในใจกับว่าสิพยายามไปถ้าว่าสาธุว่าหรือขน่อยถ้าขน่อยไปบ่ได้ถ้าขน่อยบ่ห่วงบ่ห่วงบ่เศร้าว่าซั่นเนาะบ่เศร้าในการที่ว่าเป็นวัดหันซาถูกขน่อยอาจารย์ขน่อยอาจจะสิบ่ฮอดเพราะเฮาต้องเบิ่งสุขภาพเฮาก่อนเนาะเฮาสิเป็นจังได๋หั่นนะคันเจ็บโซเฮาก็บ่อยากไปงานตัวนี้บ่ก็เวลาเฮาเจ็บมาโซเพิ่นว่าบ่ควรไปยาจะว่าขน่อยจะเบิ่งตัวเองก่อนว่าไปได้บ่หรือบ่ได้คันว่าไปได้ก็คันว่าเพิ่นเศร้าก็โอเคแต่วันนี้มัน2ทิศแล้วก็ยังคือเก่ากินยาใส่ก็คือเก่าจะแบบจนไปหาด็อกเตอร์สองเถื่ออันนั้นแหละจังหวะขอหน่อยเด้ออันนั้นขอหน่อยว่าเป็นภาษาอันภาษาธรรมเนาะขอโทษจังได้กับอันอวยใช้ให้พรตลอดขอให้ผลอยู่ดีมีสุขไปพุ่นแหละไปเกิดบนที่ทั้งสุขพุ่นแหละเนาะขอหน่อยเนาะ so yes so อันนี้ขอหน่อยสิมาข่าวตัวนี้เพิ่นเด้อ
โอ้ไอเฮียนสบายดีไอน้องบทสบายเด้อแม่มเอ้ยสบายดีนางเพลงสบายดีขอขอบใจหลายๆขอขอบใจหลายๆขอขอบใจเด้อขอขอบใจก็อยากให้ดีอยู่แล้วแต่ว่าป้าวิทยุฮับบ่ได้คันสิอยู่เพื่อนก็อยู่ได้อยู่แต่ว่าโอ้ยก็เลยแบบมาซะเป็นได้ถิด2ถิดแล้วก็สิว่าเกือบ2ว่า2ถิดซะไปไอ้บ่ได้อันนั้นนะว่าขอโทษโอ้ยไอ้เป็นตะนายนี่แหละเนาะก็บ่กะสิแน่ใดเนี่ยเพิ่นพาเป็นแล้วก็เลยเป็นไปซะจักสิว่าเพราะหับบ่ได้อันนี้เฮาบอกอันที่ว่าเฮาห้ามบ่ได้การเจ็บการเป็นเนาะ Hi me thank you nice to see you I'm still sick you says since last week คนว่าไปวิทยุก็นั่งยังอันนั้นก่อนอ่ำไปวิทยุคนว่าก็ยังอันนั้นอยู่ได้เมื่อวานเหมือนเมื่อมาทีแล้วนี่ก็ยังบ่สบายแต่มื้อนี้คือกันก็ยังเป็นถ้าต้องมาเนาะบ่เป็นหยังเป็นอันนี้ขน้อยเอ้ยคันสิเว้าเลยเนาะสิเว้าว่าจังได๋อันนี้เนาะอ่านข่าวตัวนี้เด้อข่าวอันน่ะแท้ๆเด้อขน้อยข่าวที่ว่าอันคือขน้อยเว้าอันนี้แหละเด้อขน้อยเมที่2เมที่2ของขน้อยตะกี้เพิ่นได้เลี้ยงได้เกลือขน้อยมาเฮ็ดหนังสือก็อยู่นําเพิ่นเด้อไม่ใหญ่ยืนจริงอักษรสิขน้อยดิมัน sorry เดี๋ยวก่อนมันขึ้นมาเอง sorry โอ้ยต้องกินน้ำห้อนใส่กินน้ำห้อนใส่อันนี้มันเพิ่นเป็นเมธที่2ของขน้อยไม่ใหญ่ยืนจริงอักษรเพิ่นเป็นที่ว่าเป็นภรรยาของนบ่าวขน้อยนบ่าวเพิ่นก็ขึ้นสวรรค์แล้วและมันนี่ไปที่เพิ่นไปเนาะกระโปรงศพวันนั้นวันอังคารแต่ว่าเพิ่นบ่มีขนมบ่มีรายละเอียดขนมว่าสิอ่านให้อยู่มีแต่มือที่ว่ามือที่ว่าอันแจกเข่าก็สาธุขอบใจเด้อขอบใจน้องหนุ่มหลายๆที่เอาสื่อป้านี่ไว้ถึงขอบใจหลายๆขอบใจจังว่าโอ้ขน้อยเด้อไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อขน้อยเอิ้นเพิ่นมีแต่เอ่ยยืนเนาะไปอยู่บนดินถึงสุขเด้อให้เจ้าไปอยู่เกิดบนดินถึงสุขและเป็นเทวดาเบิ่งลูกเบิ่งหลานบ่ได้ปะบ่ได้ถิ่มอยู่ไสก็ได้เนาะเอาอันนี้จังอนัตตาเด้อขน้อยเด้อคือก็ว่าแล้วเนาะเกิดแก่เจ็บตายห้ามก็บ่ได้ยามไปก็ไปยามที่เพิ่นไปยามที่เฮาโอเคเด้อน้อยขน้อยเด้ออันนี้เด้อออันนี้ก็ดีเนาะค่ะบัดข่าวบุญแจกเขาข้าพเจ้าครอบครัวฐานนางคำเกิดแก่วงศาขน้อยเองและครอบครัวฐานซุ้มสนิทกิ่งอักษรครอบครัวฐานนางจันทลีและบุญโอดครอบครัวฐานทองศิลป์ฐานนางลมถุครอบครัวฐานภุยสนะพร้อมด้วยญาติพี่น้องลูกหลานทุกคนขน้อยเด้อพร้อมเพียงกันจัดงานตั้งบุญแจกเขาขึ้น1กองเพิ่นว่าเนาะ1กองเลยกะเพื่ออุทิศบุญถึงดวงวิญญาณอันของแม่ย่าบุญยืนกิ่งอักษรผู้เป็นแม่เฒ่าเป็นป้าของพวกขน้อยที่ได้ล่วงลับไปแล้วนั้นงานบุญดังกล่าวแม่นจะได้จัดขึ้นที่เฮือนของข้าพเจ้าเองที่บ้านดงเห็นเมืองอาชพังท้องแขวงสวรรณเขตรายการบุญต่างๆมันอยู่นี่ขน้อยเด้อในวันเสาร์วันที่30เดือน5ปี2016กงกับวันกงกับมื้อขึ้น15ค่ำเดือน7ลาวเพิ่นว่า7ลาวของพวกเฮาเด้อพ.ศ.2569เป็นมื้อตั้งกองบุญตอนแรงมีการสูดปริมงคุณฟังธรรมเทศนาตามประเพณีแล้วก็วันที่วันอาทิตย์วันที่31เดือน5ปี2026กงกับมื้อคืน15ค่ำเดือน7ของลาวเฮาพ.ศ.2569ตอนเช้า 7:30 นมีการตักบาตรถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์สามเณรแล้วเป็นอันว่าจบพิธีเนาะดังนั้นพวกข้าพเจ้าจึงขอข่าวบุญยังบุญจึงขอข่าวบุญมายังเผื่อเพื่อนมิตรสหายผู้อยู่ใกล้และอยู่ไกลเนาะ
หวังว่าฐานคงจะได้สละเวลาอันมีคุณค่าของฐานเดอร์คอนเดอร์มาห่วมทำบุญในข้างนี้นำครอบครัวของพวกข้าพเจ้าด้วยเทินสาธุค่ะสาธุขนอยเอ้ยอันนี้ครอบครัวขนอยจะจะใกล้ชิดอีลีลีมันเป็นครอบครัวอีลีเด่นมันเป็นครอบครัวนะได้ครอบครัวที่ว่าอันนับถือหักแพงสุดหัวใจไปอยู่บนดีทั้งสุขเด้อไปบนอยู่ทั้งสุขเด้อเบิ่งลูกเบิ่งหลานเด้อทั้งเป็นไปกับอันนั้นให้เบิ่งลูกเบิ่งหลานเป็นอะไรก็ได้โอ้ยโอ้ยชีวิตอันนั้นอันนี้จังอันนั้นตาบ่ขนอยอันนี้จังอันนั้นตาเนาะขนอยเป็นแต่อันเดียวนี่แหละก็ขอให้มีอย่างขนอยไปอยู่พุ่นแหละทั้งฝ่าพุ่นและคนเฮาเนาะคันไปสวรรค์เพิ่นก็เอิ้นว่าไปสวรรค์คันสมมุติเฮาเสียชีวิตก็ว่าได้ไปสวรรค์ What can we do เกิดแก่เจ็บตายโอเคโอเคเนาะขนอยเนาะอันนี้ข่าวจบพิธีแล้วก็เลยว่านั่นมีแต่ว่าผู้อยู่ดีผู้อยู่ยั่งก็หักแพงกันบ่ใหบ่ให้ว่าให้กันขนอยแนวบ่ดีเอาแต่ความดีๆที่ว่าเว้าให้กันเอาแต่ความหนวดมาเว้าให้กันซั่นบ่ดีได้ขนอยอยู่เนาะบ่ดีเพราะว่า never know ชีวิต is too short ชีวิตเฮามันสั้นจะได้แพงได้ดีขอบใจนางแหม่มนางแพงเอ้ยขอบใจหลายเอ้ยขอบใจในสายนางโอ้จักเสียจังใดเนาะสืบโตเนี่ยได้ดีเห็ดเอาเนี่ยได้ดีเห็ดเอาเนี่ยได้แซ่บๆกินแต่ว่ากินระวังขนอยอายุเพราะว่าเฮาเฒ่าเฮาอีหยังแหละก็กินให้เบิ่งแต่ว่าเว้าแล้วก็ดีเด้อถ้าอยากลดหุ่นก็บ่แม่นบ่อยากให้เป็นดอกกินบ่ได้อีลีเด้อเป็นฟลูตัวนี้เด้อขนอยกินบ่ได้กินข้าวบ่ได้กินเล็กน้อยนึงก็อิ่มกินน้อยนึงก็อิ่มบ่ฮู้ก็แม่นได้ตามเพิ่นเว้าเดี๋ยวนี้อีโบลามาใหม่แหละอีโบลาฮะเบิ่งเด้อพญาอันนี้มาแต่พิษังคนน้อย South Africa or something คนน้อยก็บ่อยากเว้าหลายเพราะว่าเนาะเพราะว่าวิทยุเฮาลังเถื่อเฮาระวังซื่อๆเฮาบ่อยากเว้าออกว่าอีหยังอีหยังหั่นนะแต่เฮาเบิ่งในข่าวเฮาฮู้หมดนะมาใหม่มามีใหม่มาใหม่เลยก็คือเว้าอันหั่นยังคนน้อยฮันตะไวรัสก็ดีอันนั้นสําหรับในเหือดอกหนูตัวนี้หนูพอในเหือหนูสิไปใส่ขนมมันดังนั่นเอาทะพญาติมาให้เฮาก็เลยว่าว้าวจักเสียแน่ได้โอเคจักหน่อยน้องขนหน่อยเด้ออาแมนดาจะอันคออาแมนดาสิโทรเข้ามาแล้วขนหน่อยสิให้อันเพิ่นเว้าอย่างน้อยให้เพิ่นมาเว้าพอได้สวยเนี่ยขนหน่อยเว้าหลายบ่ได้เห็นบ่อายบางนึงนี่ก็อายโอเคนี่นะสุริสาสิมาลำพุทธไทยเด้อมาพูดไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังมาฟังนำกัน สีขนอสิไปไอ้ก่อนขอโทษหลายๆขอโทษ

0: Okay, say hi to
1: Okay,
0: Pinong.
1: Bye.
0: Okay.
1: Okay, sabadi. Kapachao. See, Amanda Harris, no? You, Portland, Oregon, you, USA. The con uno, kaja kop jai uai. Bạn na siang no hai kun ma. Wow, nai radio station go Pinong, Canada, no? Kop jai pun lai lai. Amanda, you, Portland, Oregon, USA. Mi kao di ma bok tuk tan, no? ถ้าไพ่เนาะเป็นพยาธิเบาหวานเฮามีสินค้ามาซอยได้เนาะจากบริษัท The Winner Star เนาะเพิ่นนี่อันมาอยู่นําเฮาได้10ปีแล้วเพิ่นได้ซอยเพิ่นหลายเนาะหรือว่าบ่เป็นพยาธิอยากรักษาสุขภาพเนาะanniversary ของเพิ่น June 20เนาะไพ่สนใจเนาะติดตามแม่ดามาเนาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์เนาะแซนพิลาเพิ่นเนาะสินค้าผลิตมาจากเกาหลีใต้เนาะพี่น้องเกาหลีออยอเมริกาเด้อซื้อสินค้าโคเรียเพียร์1เนาะตัวที่2วินไลซินโคเรียเพียร์นี่ดีสําหรับดีท็อกซ์เลือดลําไส้เนาะแล้วก็ซ่อมแซมเลือดแดงวินไลซินนี่ดีสําหรับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็คอลลาเจนและวิตามินซีเปโรโกพลัสสำหรับบ่ให้บ่อยไว้หรือว่าเป็นแคนเซอร์เนาะพี่เว้นแคนเซอร์แล้วก็กาเฟ่เฮามีกาเฟ่ดําแล้วก็มาชาเนาะมาซอยแซมเนาะให้ลดทุนอีกว่าจังซี่ซะน้องไผสนใจเนาะติดต่ออแมนดาหรือ USA โทรศัพท์503 443 0298 USA 503 4430298และอยู่ประเทศลาวเนาะซื้อคิงคํานางสาวคิงคําพรมแสงเนาะโทรศัพท์02056569369เพราะว่าอยากให้ทุกท่านเนาะติดต่อแล้วก็ศึกษาคันใครสนใจเนาะให้มาศึกษาก่อนบ่ฝากให้เชื่อพวกเฮาเนาะเพราะว่าซุมเฮาทำคุณธรรมนำธุรกิจเดอร์พี่น้องกินดีจังไปบอกตัวกับขน่อยอยากขอบใจหลายๆเนาะติดตัวติดตามอเมนดากับนางกินขับมาเด้อขอบใจหลายๆบ๊ายบาย
0: Say that's it. I thought more. Maybe explain a little more. I know for the coffee,
1: yeah,
0: what's that for? I know for the พุกเจ้าให้ลดหุ่นบ่เฮากินวิธีใดและกินเวลากินหั่นน่ะมันถือกับไผแน่พิษกับไผแน่ลังเถื่อ you know it's not every
1: okay.
0: อันนั้นถือ
1: okay.
0: okay okay so go more อีกจักหน่อย
1: okay.
0: more อีกจักหน่อย yes
1: okay เรื่องสินค้ากาเฟ่เนาะพัวค่ะพระเจ้าเองลด50แพ้วนะเนาะถือเมื่อทุกคนเพราะว่ามันเป็นวิตามินเนาะมีสมุนไพรหลายชนิดเฮ็ดทั้งเฮ็ดทั้งโดทั้งใบบัวโอ้ยหลายชนิดอันไผกินหลายเมื่อเนาะบ่อัฟเฟคยังเหมือนมีแต่ไรไขมันออกจากทางกายเฮาแล้วก็อยากให้มาศึกษา number 1เนาะเพราะว่าคันแม่นเฮาบอกว่ามันดีคันเฮาบ่มาศึกษาเฮามากินเฮาบ่เข้าใจอันมันก็บ่อยากเฮาจังน้อยก็ว่าโอ้คนบ่เชื่อบ่แม่นจักมาใช้เวลาน้อยนึงเนาะพี่น้องเนาะใช้เวลาแล้วเฮาก็ต้องคิดบวกเด้อพี่น้อง1ส่วนหลายต้องคิดบวกอันเนาะเฮาต้องมาเฮียนฮักเฮาเองเนาะพี่น้องสินค้าดีเนาะเฮาก็เป็นคนดีเนาะแล้วบัดนี้ก็กินดีแล้วก็ไปบอกต่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องเนาะพี่น้องอันนั้นน่ะบ่อยากให้เชื่อแต่ก็เห็นผลหลายคนเนาะซอยอแมนดาได้ซอยหลายคนทั่วโลกได้เด้อพี่น้องอันนี้จังว่าอแมนดาขอบใจเนาะเหื่อยบานหน้าเสียงแผ่อแมนดาออกมาเว้าส่งข่าวให้ทั่วโลกผู้จักนําเนาะเนาะอันบริษัทของเพิ่น The Winner Star สําหรับเนาะอันนั้นโคเรียเพียและก็อัลการาเนาะอัลการาตอนนี้กําลังบุ้มออกไปแคนาดาเด้อพี่น้องแคนาดาฟิลิปปินส์อเมริกาเนาะใครสนใจติดต่อติดตามอแมนดามาเด้อเลขโทรศัพท์503 443 0298ใครอยากหุ่นดีเนาะสวยกินแต่สวยเลยรวยมาทางอแมนดาเนาะขอบใจหลายๆเด้อ
0: So Amanda let me ask

0: ซูเซสฮาวาวันเวลาเฮากินน่ะน้องโตที่ว่าโตทําอิดมียังก็ซื้อบ่จื้อบ่ได้มันผู้ใดเมดมันผู้ใดเฮ็ดน่ะน้องบ่แม่นอัคราได้โตหนึ่งหั่นโตทําอิดมันไผเฮ็ด
1: โคเรียเพียมาจากเกาหลีโคเรียเพียมาจากเกาหลีปอยอเมริกาเนาะไผสนใจน่ะติดต่อติดตามอแมนดามาเลยเนาะอยากเว้านําอยากให้ทุกท่านมาศึกษาเกาหลีนี่ไผก็ฮู้เนาะว่าสินค้าเกาหลีนี่กินแล้วเพิ่นไปตกโจทย์เนาะเพิ่นกินน่ะขั้นแดงน่ะบ่ให้ตกใจเนาะเนี่ยเพิ่นออกมา10ปีแต่ส่วนหลายเนาะคนบ่เข้าใจโอ้เพิ่นว่าเป็นอัลเลอร์จีนี่แหละเนาะจังว่าอยากให้เข้ามาศึกษาเพราะว่าเพิ่นมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ในอาหารเฮ็ดให้เฮาขั้นเนาะในสิ่งจังซี่น่ะเพิ่นมีอันน่ะวิตามิน7ชนิดเด้อพี่น้องวิตามินนี่นะมันบ่ทําลายร่างกายเฮาเนาะอันนี้นะเว้าอีกไผบ่อยากกินยาเนาะอันนี้มารักษาสุขภาพธรรมชาตินํากันเป็นสิซะเนาะเฮามีข่าวดีนําyou know มีลูกค้าหลายคนเป็นพยาธิหลายแต่เพิ่นว่าโอ้ตัวนี้มันก็ซอยได้เกือบเมื่อทุกแนวว่าซั่นบ่น่าเชื่ออันนี้ก็ต้องมาศึกษามาเว้านําผู้เขาเจ้าเป็นพยาธิแล้วผู้เขาจะมากินแล้วเขาจะมามีเทสติโมนีให้นะเพราะว่ามันครบสูตรได้เพิ่นอันน่ะสินค้าเฮาเนาะดีท็อกซ์เลือดดําใสเสริมแซ่บเลือดแดงอันนี้ชื่อโคเรียเพียเด้อพี่น้อง
0: คันชื่อว่า sorry sir เซินก่อนบ่เลยว่าสิถามจะเอาโหลด
1: โอเคตัวที่2เนาะชื่อสินค้าวินไลซินพลัสวินไลซินนี่ดีสําหรับกระดูกกล้ามเนื้อแล้วก็คอลลาเจนเนาะอันตัวที่3เบต้าโกพลัสวิตามิน C เนาะวิตามิน C นี่ไผก็ต้องการเนาะตอนนี้เนาะคนเป็นพยาธิหลายต้องการเนาะวิตามิน C เข้ามาในร่างกายเฮาเพิ่นซ่อมแซมเลือดขาวเฮาเนาะแล้วก็กาเฟ่4ชนิดเนาะ4อย่างไปใช้กับ4คนเนาะอันนี้ม่วนเนาะไปแล้วก็ม่วนนํากันเด้อพี่น้องมีความสุขค้าความสุขให้ตัวเองคันเฮามีสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกท่านบ่มีไผสิมาเว้ายังให้เฮาได้เนาะมีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็แบ่งปันทั่วโลกด้วยพี่น้องครอบใจหลายๆมีคําถามยังบ่เนาะ
0: คําถามขอบใจน้องหลายๆคําถามของเอ่ยแววๆคันเฮากินหั่นน่ะแปลว่าคันเว้าซื่อๆหั่นอาจจะบ่จักให้ลองก่อนให้ลองก่อนว่าซั่นเนาะน้องเนาะอย่างน้อยก็ลองซองนึง just try it เนาะลองเบิ่ง
1: แม่นมาศึกษาเนาะเอื้อยอันนี้นี่เฮาต้องมาศึกษาว่าสินค้ามาจากไสเนาะ1 2เนาะอันนั้นมีไผกินแล้วบ่เนาะมันกินได้เป็นจังได๋ผู้เขาเจ้ากินแล้วเขาจะเป็นจังได๋ได้ชีวิตใหม่แน่เนาะเนาะอันโลเพิ่นว่ากินโลดซั่นว่าคันว่าของดีเนาะมาศึกษากินโลดเฮาคิดบวกเขาเอิ้นคิดบวกว่าเฮานี่อยากมีสุขภาพแข็งแรงหมู่เฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดหลายหมู่เฮ็ดไว้ว่ามีสุขภาพแข็งแรงนะคันว่าคล้องบ่ดีเฮาบ่บอกเนาะว่าจังซี่คิดว่าโอ้เฮาเป็นคนโชคดีว่าจังซี่ซะเอื้อยเนาะทั่วโลกอยู่ประเทศลาวบริษัทของเพิ่นอยู่ปากเซ Friendship Mall เด้อพี่น้องอยู่ Friendship Mall ติดต่อนางคิงค่ํา02056659369ทิ้งคําพุ่มมาแสงเข้าไปโรดบริษัท The Winner Star อยู่ปากเสแล้วก็อยู่เวียงจันทร์นครหลวงเวียงจันทร์เพิ่นอยู่ iTech Mall สัน6ตอนนี้เนาะเดือนหน้ามันเดือนจูนนี่เพิ่นจะมีจัดงานอันนั้นเกียรติยศเนาะAnniversary 10ปีเนาะงานอลังการเนาะยิ่งใหญ่เลยเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดให้คนเข้าใจว่าโอ้ชีวิตคนเฮานี่บ่มีแต่ทํางานเนาะหาความสุขให้ตัวเองแน่จังซี่ถ้ากินแล้วจะอันไปเที่ยวกันเนาะอันบริษัทของเฮาไปท่องเที่ยวไปเบิ่งประเทศอื่นเพิ่นเป็นจังได๋เฮ็ดจังไหนแล้วเฮาก็มีความรู้นะเฮาต้องให้โอกาสเฮาเองเนาะอยากให้ทุกท่านเนาะไผเข้ามาฟังนี่เนาะอยากให้โอกาสตัวเองว่าเฮาเกิดมาเพื่อหยังเกิดมาเพื่อทางกายของเฮานี่แหละฮักเพิ่นได้หลายเนาะนี่แหละความจริงเนาะอันอเมนาเนาะแต่ก่อนเป็นพยาธิอันนี้ว่าจังซี่เป็นพยาธิ เบาหวานไขมันทานเนาะที่เอายาให้กินบ่อยากกินยาเนาะนี่เป็นเหตุผลหนึ่งโรคอ้วนเนาะโรคอ้วนลดได้เกือบอันนามเท่าหาผ่าวเนาะเท่าหาผ่าวไปว่าหลายบ่หลายเด้อพี่น้องแต่พวกข้าพเจ้าเองเนาะอเมริกาเนาะลดน้ําหนัก50ผ่าวอันนี้เนาะแม่นาบ่อยากเว้าคํานี้ว่าแกเรียนทีมาจึงสิซะเอาเงินให้คืนพุ่นน่ะว่าจังซั่นอันนี้บอกทั่วโลกเนาะครับต้องมาเฮ็ดตามอแมนดาเนาะได้ผลจริงๆได้ชีวิตใหม่มีความสุขพี่น้องมีความสุขติดต่อติดตามอแมนดามาด้วยเพราะว่าอยากให้ทุกท่านมาศึกษาทั่วโลกเนาะ503-443-0298มาลองเฮียนหัดตัวเองเพื่อระเล็กเพื่อน้อยเนาะธุรกิจเฮาคุณธรรมนําธุรกิจเนาะบ่ตัวบ่ตมไผเนาะความจริงเด้อพี่น้องเนาะอันนี้เกิดมาอาเมนาก็หาจะเจอเด้อแต่อยากแบ่งปันไปทั่วโลกขอบใจหลาย
0: ๆขอบใจน้องขอบใจน้องขอบใจหลายๆหลายๆเด้อขอบใจขอบใจ thank you so much thank you อ๋อขน้อยเอ้ยอันนี้เอ้ยสิบ่อยๆบ่ายกับเจ้าขน้อยเอ้ยน้องสาวเพิ่นมามาอันแชร์ความฮู้ความมันนั้นให้เฮาตอนนี้ต่อไปเฮาก็เริ่มเอาไปสาบได้ได้สิใส่ลองๆเบิ่งลองๆเบิ่งถ้าผู้ใดต้องการถ้าผู้ใดที่ว่าสนใจก็ติดต่อคือน้องโทรศัพท์เพิ่นก็เว้าแล้วแล้วก็ทางปักเซทางเวียงจันทน์ก็มีติดต่อเพิ่นเด้อเนาะขอน้อยเนาะอันนี้ของอันที่ว่าคนลาวเฮาเนาะเพิ่นเว้าความจริงอธิบายในลาวภาษาลาวมันอาจจะดีกว่าหลายกว่าที่ว่าคนอื่นมาอันอธิบายเฮาอ่านเฮาก็สิบ่เข้าใจปานใดเพิ่นอันนี้คนลาวคนลาวเด้อขอบใจแอมเมนดาขอบใจน้องขอบใจหลายๆโอเคขนมาฟังเพลงมื้อม่วนก่อนเด้อวันนี้เด้อมาฟังเพลงมื้อม่วนโอ้ยมาหากันใหม่เบิ่งดูอย่าลืมกันเด้ออยู่ไสแหละฮะบ่มื้อสิเพลงนี้ม่วนแท้ๆได้ม่วนแท้ๆเด้ออือฮึ

โอ้ขน้อยเอ้ยจะมีนุ่มวันไปสิได้เรียกว่ากับโบเห็นผู้บ่าวนี่กับผู้บ่าวนี่เนาะเห็นแต่ผู้เห็นแต่หมู่บัดผู้บ่าวแท้ขั้นแก้วสบายดีเอ้อบ่สบายเด้อนางเป็นวัดนี่นะที่แล้วนี่ก็เป็นที่นี่ก็ยังบ่ดีอยู่นี่นะเบิ่งดูนี่นะเมื่อนี่ก็สินอนขน้อยสิไปกินคอฟซิรัปคอฟซิรัปเพิ่นให้สำหรับดีไอ้นะกินแล้วนอนกินแล้วนอนเมาอีได้หยังจังบ่อยากได้จังว่าขม่าวิทยุหรือสิไปหันไปนี่ถ้าบ่กินได้คันมีทางไปจำเป็นโนชอยขน้อยเอ้ยมื้อมื้อก็บ่ได้กินโปรโมชั่นบ่ได้เจอันนั้นนะเพิ่นนั้นมันอันนั้นนะมันให้วินเพราะกับขับรถนี่เนาะก็เลยว่าบ่อันนั้นโอเคขน้อยหักซะห่างกายขึ้นน้องเฮาว่าหั่นเนาะเนื้อได้ดีเนื้อได้ดีเขาหน่อยหักษาห่างกายเพื่อเบิ่งตัวเองจังซี่และชุดจะหักษาได้นี่นะไปอันไปหัดกายเขาหน่อยกับบริไปเป็นเป็ดถิดเลยนะไปบ่ได้เนาะพอเขาบ่สบายมันก็ไปบ่ได้ได้จังว่าคุณมอนิ่งเดินงามคุณมอนิ่งซีย้อนเดอะเซ็กซ์บัดอัมเซ็กซ์นาวถ้าก็ดับฟลูซิทั้งคอฟทั้งไอซิไม่ voice อะหลังเถื่อคอสนี่ก็ออกมาพ่อแม่พี่น้องก็ขอโทษเพิ่นเข้าใจเอ้ยอยู่ดอกพี่น้องเพิ่นเข้าใจพี่อยู่ดอก Thank you the sister see you I try my best I will be there for sure โอเคเนี่ยคุณหน่อยเรื่องนี้นะเรื่องหักษาห่างกาย usually อันนี้เนาะเฮาว่ากันมันการกินมันการกินพออยู่นี้เฮาหลายคงกินหลายบ่อึดคงกินจะกินหยังก็กินจะกินหยังก็กินแต่ว่าเขาได้กินบ่หวานบ่ได้บ่ฮู้สาถูกก็ดีๆๆหวานน้อยนึงนี่บ่ได้โลดมันหวานโพดเพราะบ่เคยกินหวานปานใดหั่นนะตะกี้มักได้มากมากกินน้ำหวานหั่นแล้วเถื่อกินน้ำหวานขอลด2หั่นเพิ่นบ่ใส่ฮอดน้ำตาลใส่แต่มักพร้าวซื่อๆก็แซ่บๆขอโทษด้วยนี่เด้อได้ใส่แล้วโอ้ยเสร็จแล้วขนาดโอ้ยใช่ไอ้มะพร้าวซื่อๆก็แซ่บแน่บ่อันนั้นเนาะโอ้โทษเด้อโทษเด้อขอโทษหลายๆขอโทษหลายๆเพราะว่าคันสิอันนั้นบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องบ่เห็นขน้อยไปทางได้เสียงก็บ่เห็นคนก็บ่เห็นเพราะว่าโอ้ยอย่าลืมอันนี้เนาะเพราะว่าคือว่าแล้วแนวได้เฮากินมันบ่ดีซุไลอาหารแหละเพิ่นให้เป็นกินมีโปรตีนแล้วกินแบบว่าพักมีกินไลกับบอดีคือกันได้ท้องเฮามันว่างเพิ่นก็โกกเก้โกกเก้โกกไก่เอาของกินให้หั่นเนาะมันเหมือนว่าสิดีอยู่ตลอดเด้อขน้อยเด้อต้องนั่งหน่อยก็กินข้าวจริงๆข้าวบ่สําคัญดอกลางคนเว้าซื่อๆข้าวเจ้าเด้อข้าวเหนียวขน้อยข้าวเหนียวเมนูข้าวเหนียวมันมีเสื้อน้ําตาลแต่ว่าเฮาค่อยกินก็ได้บ่แม่นตัดขาดโลดแต่ว่าข้าวเจ้าโซเคอยู่ดอกบ่มีปัญหาแต่ว่าขน้อยคุกให้ลูกแฝดหั่นน่ะต้องกวนป่นกับราวไรซ์พอลูกชายล่ะเพิ่นบอกก็เริ่มให้ลูกแล้วลูกแฝดก็กินได้เสยอยู่เพิ่นก็บ่มีปัญหาได้ลูกแฝดก็ได้กินโลดกินโลดแนวได้ที่ว่าอันเฮ็ดให้เฮาอันนั้นเนาะสิเว้าแล้วจะไปกินโอ้ thank you see thank you so much thanks I know I try my best เป็นขอโทษเด้อขน้อยเว้าตัดน้อยนึงเว้าน้ำน้องสาวเอ้ยเมื่อนี้สิไปกินคอฟซิรัปนะซิสนอนต้องนอนเพราะเอื้อบ่ได้ไปใส่ฮะบ่ได้ขับโหลดเนาะคือจังซี่บ่ได้มันวินมันคือสิล่มนี่โซย่าเฮารักษาเฮาเองเนี่ยได้สิดีเนาะเนี่ยได้สิกินอันนั้นนะให้อยู่ดีมีแฮงเนี่ยได้สิฮะหั่นนั้นเนี่ยได้สิเฮ็ดให้เฮาอันแข็งแฮงว่าซั่นแข็งแฮงเบิ่งเลขสิขน้อยแม่นหยังอันนี้เบิ่งก่อนเด้อเรื่องอันนี้เด้อเรื่องอันนั้นสัญญาณที่ว่าผู้ใดเป็น high blood pressure ที่ว่าก็มีอยู่ได้ขน้อยก็มีอยู่เล็กน้อยอยู่ได้แต่ว่าไปหาด็อกเตอร์เพิ่นว่ามันธรรมดาเพิ่นว่าธรรมดาบ่ได้นั่นแต่ว่าคนทํามันมีทุกคนตกใจยานเพิ่นว่าเด้อ high blood pressure นี่นะโตก็บวมไข่อีกนอนก็ยากอันนี้นอนยากได้นอนจักยากอยู่แต่มีตัวเดียวนั่นแหละพิษก็หั่นบ่มีหยังเนาะหน้าแดงกับบ่มีดีซีอันสเปลอีกเฮดเอกหัวกับบ่เคยเจ็บอันนี้บ่มีดอก a few more nose and bleeding บ่มีจักเถื่อขน้อยตัวนี้นะ
เดือดอันออกค่ะนะหูดังเข้าค่ะนะแล้วอันเข้าต้องอันเบิ่งเขาหน่อยอ่านชุดฟังเทียบเข้าต้องหักษาต้องหักษาเป็นยังเขาหน่อยนี่นะคนบอกนี่นะให้เขาหักษาเป็นว่าโอ้เป็นว่า the highestตัวสูงโอ้ลังเถื่อนมันหัวลังเถื่อนก็ขึ้นสูงอยู่ได้แต่ว่าต้นหนึ่งขนาดมันได้ฮะมัน180มันธรรมดาถ้าเอาอยู่ซ้ำนี่มันจะขึ้นเป็นยังต้นลุ่มขนาดเนาะตัวบอดมขนาดตัวเทิงขนาดมัน80เด้อต้นลุ่มอยู่110บ่แล้ว110บ่ฮอดจักเถื่อนขนาดมันนี่70 80แต่ตัวเทิงขึ้นสูงอยู่ตัวเทิงพุ่นสูงอยู่200จังซั่นนะแต่ต้นนี้เพิ่นเว้าขนาดแต่ต้นลุ่มได้มาให้110โอ้แปลว่าบ่ให้ใกล้อันนั้นเนาะ110นี่อันขึ้นโพดคนขนาดบ่ได้ตัวหลุมเด้อมันมี2ตัวเทิงกับตัวหลุมจะเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อเพราะว่าจักหน่อยคูณเพิ่นสิเข้ามาเบิ่งก็โทษเด้อคนน่ะเบิ่งอันนี้ก่อนเด้อขอโทษเพราะว่าอันใช่คูณเข้ามาคัมโบเดียเพิ่นต้องมาอันเบิ่งก่อนโอ้ยบ่ได้เตรียมตัวนี้มาให้พุทธเข้ามาก่อนเพราะว่าโอ้ my goodness เสร็จจังได้คูณพอต้องการซีดีเนาะขนาดเพิ่นมีแต่อันนั้นเดียว so เบิ่งนี่ลือฮักจริงเบิ่งดู so I gonna have to อันไอคูณเข้ามาซะแล้วอยู่ใส่ละโทษด้วยพ่อแม่พี่น้องเบิ่งดูนะเพราะว่าอันถ้าหนาขน้อยจะได้อัดใส่อันนี้หลายกว่าอัดใส่อัน USB พอคูณคนต้องการอัน CD คนไปทางใดล่ะคือเห็นวังหนึ่งเอิ่นคนเข้ามาอ่านกับโบท่านเพราะว่าจำเป็นเด้อขน้อยโบแมน interrupting ได้โบแมนอันได้เพราะว่าเขาต้องอันนั้นซะก่อนต้องบึ่งเพิ่นสิเข้ามาขน้อยต้องอันเตรียมให้ให้เพิ่นเข้ามาก็สิสิหมอดก่อนโอเคเด้อไปวอร์นิ่งหันเจ็บหัวใจบ่ปกติอันนี้เด้อแต่ห่างกายข้างของเฮาหั่นนะขน้อยเอ้ยแล้วก็เจ็บแขนไอตลอดบ่เคยไอมีแต่เป็นหวัดนี่แหละหัวใจหัวใจพัมปิงเพิ่นว่าตัว8เพิ่นว่าฉะนั้นตีนอีกขน้อยไข่อีกเพิ่นว่าจุ่มคองหันนี่เด้อระวังต้องไปเฮ็ดเอ็กซ์ไซส์เว้าแล้วพลีสขน้อยขน้อยมากได้ว่าสคูลไปทางใดแหละคือเห็นอยู่นี่นะเคนอยากฮากโนเซียฮากตลอดอัพเซตสตาร์แม็กเพิ่นว่าแองซิสหัวหันเบาหน้าหันเลืองอีกบ่มีบานบ่มีเลือดเด้อขอหน่อยเด้อ3บัดนี้สกินหันระอันนี้มันเป็นรัสมิตคันเป็นตุ่มมีหันเป็นรัสเลยกะเลดสีขนาดมันหอมใสนี่นะจังอ่านให้ผู้บึงให้เตรียมให้บึงให้อีหยังกะคักมันบ่นั่นบ่ได้เด้อแต่ก็ย่าเพิ่นนี่มาสิบ่ได้ขน้อยจังอ่านตื่มอีกอยากให้เตือนให้กันถูกว่าถ้าเป็นพญาติพญามันเป็นจังได๋โอ้ว่าคุณ I don't think คุณสิขน้อยว่าสิขออำลาทุกท่านเด้อสิได้ไปเลยเด้อวันนี้เด้อขอบใจน้องแหม่มขอบใจน้องเพลงขอบใจเดือนหลายๆขอบใจได้ล่ะเด้อขอบใจลิซ่าเวซ่าขอบใจลูกบินเดียวมื้อนี้บ่ได้เปิด Next Week สิเปิดเพลงให้ลูกบินเดียวเพิ่นก็ไปแล้วขอบใจอันอเมนดาหลายๆจากอเมริกาโอเคชอดโมงเลยเด้อคูณโอ้ยเอิ่นคูณให้มาหันกับมาโอ้ยเนาะ

rồi mà về chấp bị vón tinh đong tới chia rút là chia tới tới chia sát là mùn bán chỉ tới chia xòa hay xòa nên mình cao bị vót cha này mình chẳng hết bán chỉ nẹo để chia xa sọt ngay mít cỏ rồi khi tham mà đúng nước miến chỉ vứt là thá pi liên cha mày khá tham mà liên cha nằm khá ta hà sập mơn cha nằm khá ta prám mơn cha nằm tại sao pút xòa này lừa lộ nắng ví miến pút khâu khâu nè để pút thì dương sọt ngay nên cứ pút Homo sapien. Homo sapien nâng chìa phú xoa mùi đại chlát. Hãy để miếng ca bị vót chương lươn chừng kê đình. Chôm xông chùm riếp tha à vấy để mà lúc khóc phái bí sát tiếng ốc lửa lộn nâng. Cứ phía xa. Homo sapien nâng hay để miếng phía xa. Phía xa nâng hay để sát ái chân nhà xó xa lắng. Thế nếp sát tiếng ốc miếng phía xa thì sát tiếng ốc rùm nơi tam bài thòm chiệt. Tại mình rút rút nơi không vập thò. Sắp chẳng ớt đầy cao lâu rồi hốt đó chắc tới sắp tứ. Chùm nét đăng chẳng lái cọp tam luôn gọt bạc tử. Tại mình rút ớt đế. Mình rút bán vô phía xa nâng rai rạp bạc nế nỉ tiên bạc nế. Đôi chứ nét chùm nét đăng vì nó to to rõ cái này màu. Thế nên chẳng phía xa cao tầm ná lưng mình rút ôm một sạp biên nâng ai. Mẹ mình rút nè ông đi ta, mẹ mình rút ám nhông ấy thế. Nâng vì chú chẳng nằm hơi. Hấp bây giờ nghĩ mình nói ôm sơ biến một vẹt bà lòng mình nói dân sắp này cả môn ghế nở thuy bà Phật nở Ethiopia mấy bà nơi nông chóng bố dân đang ở phần đây dưỡng vì tài chạy đó tài chạy nè lại nè đau ai dù nước bán nó xây đoàn phía của rắn vì nơi có bài ấy của bà tờ vì anh ở bầu lấy bộ bầu nó cọ lăng mình nên chịu vật đấy đọc bê miên chịu vật là mà nè mình nói chạy luôn nơi tạch một cốt tớ chạy luôn nơi chìa phong chìa cọng ấy nè tạch một cốt tớ riêng luôn. Đó là nghị lãng thân bạch nha. Nghị lãng chụp chung nếu chung bạch ở mùi đó. Tên á, anh ông khá xì bạch á. Ừ, à mùi nó lung tắc ngọp á. À mùi tùm rây cho anh ngọp anh á. Anh ấy hãy đem một lúc vô lúc nha. Phải áp nha một lúc vô ká ká phì á. Cái này anh ông hãy đem chung ká một lúc vô ká bán nơi sẽ kê rì đi. Chung đừng một lúc xa lạp ấy mùi rì đi. Hãy một lúc về từ tuôn bán phá lá nụ phá tuôn bán sạch. Chùm anh ha chạm ai tứ. Nó ôi một lúc xa bài dân xa bài chất bà ká chứ xa mùi riêng. Ấy để các môn kia xâm rạp chỉ vật nâng cư xa lạp bạc. Hay xa lạp bạc về nó kia khá nên là ngã xa xa lạp. Chỉ nên xa lạp bạc các môn kia mong ăn miên tô xa nạp chiên là các môn ăn miên mà tê mà tích nhắm các môn tê. Xa lạp bạc nâng hay các môn. Về được các xa lạp bạc hỏi mà lúc bạc các bạn này sẽ là chùm nưa. Chùm nưa tùm niêm tùm lọp rồi bây nì. Về được chùm nưa tùm niêm lọp bây nì rì thông lãng tớ biết. Và các bạn tớ chưa thấy tớ chưa sát xa nà. Sasana nâng hai đại chỉ bày đa này vị chia sát sập ngay nâng. Vô sasana nâng hai tế chỉ nẹ bằng cá nơi tua sanh vị chia. Tua sanh vị chia ăn miên nè ná nẹ bằng cá thì cứ sasana nẹ bằng cá mà. Thế đấy, chẳng sasana bằng cá tua sanh vị chia. Tua sanh vị chia nâng hai đại bằng cá cầm nít vị chia sát đó sập ngay nâng. Hỡi mà đó sập ngay nâng hai đại dương miên cá bà rom mới tử. Vị chia sát với đi chùm ra lươn bệnh. Đơn chẳng. Mà nút tiếng ốc bạc đất xáy sát sản á. Bạc đất xáy tù sản á bạc chìa. Có dựa tù bạc chìa sáng. Anh nâng hay được với ốc miên. Ốc miên áp hiếp xì mà tì khá nén. Vì lâm yên. Ngày cơ rồi phúc thay em đây nâng viên nâng ai rõ lì. Tất ta mà hãy cho ta nấy vì chìa sáng nâng ai. Dân hãy bàn chuyển nạ sắc xa mẹ tên của ta. Vì nâng ốc chào bàn mùi nà bàn này. Nế sát sản á nâng vì chìa sáng chào bàn này. Tù sản á bạc chìa nâng vì chìa sáng chào bàn này. Tại thăng khó cứ bị phục lộ nà liền. Nếu trong át trị bài khá khá thế nà. Ông khơi đến hình chấn á. Nhưng mà đọc lại những dân khơi chạy hãy. Dân khơi thả phía xa. Cá hết những tầm nào mà nụ. Vì ai thả phạm mơn cho nàm. Rồi hà sắp mơn cho nàm. Phía xa mình cá bị chùm lại nà. Mà nụ ha. Bở át miên phía xa mà nụ át sọp lên. Mà nụ đuôi sát tao sát tầm rây sát khoa. Nhưng khơi phương rốt. Khơi phương rốt. Tại đó cõi mà nụ. Lên mưa khơi sát và sập tới mưa gió sáng trong hồ mới chăng ảnh chăng ảnh mà luôn nó gió bịa phía sáng nó bẹp đó con trai trong đó phượng miếng sầm lấp này ai nè phượng cái gì vật bọn này phượng chim mà chụp bái sầm lấp chụp ảnh sạch phượng nó sầm lấp chim mà chụp bái đốt cầm lại luôn chăng phượng nó hay đại chi atite thông như kim phật rồi bọn mình đốt bồn thì bọn chúng mưa atite thông thông bọn phượng Christian đó bọn Muslim đó bọn Judah đó cái áo tầm nắng thì mất rụp chia là phượng bọn mình lúc rụp phương nè, không mà đó sắp ngay nữa nha. Còn nơi tại phương nâng thế, đây mà nó toát tên khi cặp xùm lắp nên nó bắt đầu phương sắp ngay. Vì vọt trên việc phương, ốc phương ấy nên việc tới đó tham mà phụng.
โอเคมนุษย์ชั่วคนนี้ว่าไงทำพลอันตรเนี่ยทำพลไอ้ทำพลลีโจมอ่ะเลยนะมนุษย์จังตีอยู่ทำพลพบเลยยมเปิดทีขณะเนี่ยนะกรุบกรองแต่เลยทำพลบ้านเนี่ยนั่งกรุบกรองเศรษฐกิจบุบโลกบ้างโดยเฉพาะการวิวัฒน์จังปีทำพลนั่งไอ้เพลิงนั่งไอ้ให้เพียซานั่งได้อบรมเอาเหมือนลูกโยดังปันได้เปย์คลาดได้กอดออกคืนเต๋อกอดตอนบ้านแผลตะโกนชายกอดผองให้กอดสลับบัดเต๋อแต่ยังมีเนี่ยนะแต่เนี่ยโยนดังก่ออยู่อ่อนปะเฮลเชียร์อ่ำลองผมเปิลปอนหรือกับผมมวยปอนชนะมุนบานในท่าใบปอนหรือกับบุญปอนชนะมุนคริสักราชมนุษย์นั้นประกาศอสอบอ่ะเนี่ยเพียซาพระองค์ถือโยนใส่ฮะเพียซาเพียซาคือจะเศร้าสำเร็งปะนั่งอันตรียารำนอมอายุงโยนดังไอ้มวยเอาประมาณถักย่อมยิ้มปีดาวทั้งแนวนั่นนี่อันนี้ดามเท่าที่เขียนยีดามเท่าเพี้ยรูปเท่านั้นไปโจดดอลรำบะโผล่เนี่ยบอลนักเขยโอ้นักลายที่อ่านดามแบบปั่นเนี่ยลูเตมกเมียนการแย่เมียนสลักแค่ไหนรูปบารอนดามรูปปากกาลายอันนั้นเพี้ยซาเจ้าอสออาสอวิจิตสนามกลุ่มนุ่งตางเอาไว้มวยจังไปให้เชื่อผมมวยปอนหรือผมเปิลปอนสนามมุ้นมันนุ่งเมียนกาบิบวัดเชื่อเหลือนปากกาบ้านจิตสนามกลุ่มนุ่งกัตตาหน้าไว้มวยอันน้องเฮ้ยแต่ก็สลับบัตรหายใจจุ่มแน่ดังเงี้ยเบียบันเศร้าตกอันนู้จุ่มน้อมกล่าวเนื้อย่อมาศึกษาเรียนสอนเพื่อเอาไปเชื่อสร้างการเรียนจุ่มแรงกี่รอบเคยรุ่งพนมมวยในรบไหมแต่ก็กูรุ่งมวยได้เหมือนมันเนี่ยนั้นสเปียสันตุมวยได้เมียนพลายสันตุยังปั่มเปิลฉันก็กูนั้นก็จังปรับมัดแพะก็จะรอก็หนึ่งรุ่งพนมนั้นไงก็แพะถ้าก็เตือนในซาได้ส่งสินทุนเนี่ยคือในศาสตร์ให้มีนตรัยบำเพ็ญมาในกตุในศาสตร์บำเพ็ญไงฉันอาสอได้ไปพบโลกได้มนุษย์ที่ออกมาการหลังดับวงหลังเนื้อคืออาสอรูปกูรูปมั้งเบอร์ถ้าจังยี่ปีเป็นเนี่ยกูรูปเป็นยังไงเบอร์จังยี่ปีเตะกูรูปเตะเตะก็ปั่นตายไปหายเชื่อบุญหรือปรามปอนชนะมุนอาจจะปรามปอนชนะมุนชุนชีดมวยเนื้อสมบัติเมดิเตอร์เรเนทวิตในซีเนี่ยก็บังการบ้านอักระกรอมแต่ว่าเอาชุนเชิดทวินิกบาปเทคือทวิเชิดซักคือทวินิกชุนเชิดทวินิซีก็บังการอักระกรอมอักระกรอมนั่งสายพิจิเนียบุญดับเองสายพิจิบุญดับพิจิเนียบุญดับอันมีในตั้งก่อนแต่ปุ๊บโจกเนี่ยมันมีในรอบเหรียญดังนั้นมนุษย์ทูสารมนุษย์คำฟังตึ้งจำกูกุมนู่รอบมือรอบสายนั่นเด้จำแต่อักระกรอมประมาณเด้อกุมโจกนี้มันการบ้านจุดเปลี่ยนบ้านกาวิวัฒน์นี่ฮะได้เฟื่องเอามนุษย์อย่างอ่อนนักครุบกอลสมบัติครุบจิตศาสตร์อย่างอ่อนนั้นก็ย้อนนั่งหม้อเรียนโซตามันการบ้านอ่ะซ้อเรียนเรียนล้วนแต่ตามอัมโบนี้จิตศาสตร์นี่มวยมวยปัญหาสับไงสัวทางอ่อนนู้เปียซาได้เปิดรูปเจียสัญญาเนื้อเนื้อสาวชุนจิตปีคือชุนจิตฉันนั่งชุนจิตญี่ปุ่นยังเคยยังฉันกอดกูรุ่งเอ้กูรุ่งประเทศกูรุ่งบุญชงมั้งกูรู้มันนึกกูรู้ได้มันได้มันเชิงมันก็บ้านมันนึกอันนี้นึกมันปีเพียซานึกจันในนึกญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นก็เพียซาแต่ก็เปิดอสอร์ก็เปิดมันใบประเภทนะมวยก็เปิดแบบหลาตังมวยที่ก็เปิดตามโซซิงโฟนติกอันละเจ็ดมวยที่ตามบีบดาวมาขอดก็สำรวจทำไมเอาเรียนสูงเออช่วงในเย็นมาดออสอร์อสอร์นี่ให้แต่ทั่วมันรู้มีการรีจุ่มร้านครั้งทีนี้รีจุ่มร้านกลุ่มนึกเช็คก็ตราในเรื่องราวคนไหนในปาตพูดสังคมในชีวิตสังคมมนุษย์ตำบงไรมนุษย์อัตตอนเชื่อไอ้ทั้งอ่ะมนุษย์รู้นั่งเบียบไหมมนุษย์เรื่องเบียบบ่อบังบ่อนี้ปีเศรษฐกิจหาเศรษฐกิจประมาณฉันให้การแต่ไปขยมเรียนอสสารตำบงขยมยลมันจะมาสักให้ขยมเจอช่องอะไรได้บ้างกี่ปากกายไหมอสสารเราเตยลุยสังเกตกี่ตัวกี่เจ้าตั้งปีเศรษฐกิจกี่เจ้าตั้งปีฉบับยังให้บางทีแจ้งอาสาสักกี่ประกายพวกระบบอาหารมนุษย์เนี่ยได้เวียกกับนัดเอาบ้านนู้มันเนี่ยสิกาในสมัติพิจิตรให้ดังการมนุษย์รุ่นเลยเชื่อปนิชอเนาะมนุษย์มีในหกหกสลักเชื่อมีสัตมีในหกปูเป็นมนุษย์ตอนสควอลปรุงตอนสควอลเป็นตอนสควอลโลหะเทียบพ้องมนุษย์เบิดลมหมอดังฉะนั้นอาการหกชกบ้านติดนอนมาฉุนนี้ดังเวียกการยืดยาวของการเกิดแต่ต่อไปเลยชุกกรุสนาเนี่ยเติมมันรู้ใจรู้ในเชียร์โฟงรู้จักกรม
ตัดตังตัดได้ขมาได้เกี่ยวรอคืนวัดจำเนียนมนุษย์จำนาจึงเกมพอดนะในเลือดตัดได้ขมานั่งนะในบัดจำบองนะชนะมาป้อนปมบุญรอยหกสับปรามกี่บานรอคืนในนมแตะแตงนะนั่งเกี่ยวหาชุมทะละอ่างสปีนได้ซามุกละอ่างนั่งมีนสมองมาดมดอกกาวด้วยสปีนจังแล้วก็มาทั่วกับนายชนะมาป้อนบุญหกสับปรามเนี่ยคือหกคืนนี้ตัดตังมาดูรวมในที่น้องการน้องก่อนกิดสมานแต่หายยืมปั่มเปิลปอนชนะมเชียงบนบ่บงกฤษกระไรที่ไปเช็ดปั่มบุญปอนชนะมแต่เหล่านี้ในกิจทุกข์กับนายทำไมเนี่ยกิจอาหยกคืนถ้าเมียอายุการหม่อมมืนชนะมเชียงอย่างเช่นกระไรนึงให้ไปเช็ดชุมนุยดอกกาสักสามปีอสสารบ่อสสารไปสักสามปีมันนู้มาดูยืนสับไงโอนหนอบไงโอนจะเสียเปียไปจะต้องอ๋อคืนเจ้าตอนนั้นปลายแต่ตอนสั่งสกัดเลยจมรู้ได้การจะนอนน้องมีนได้อดมีนได้ผมรู้ได้ไปเกี่ยนั่นนี่นั่นคือนั่นคือสมัยบพการได้มรู้รู้นู้กบสัตว์กบไอ้ใบปลายชื่อหอบแต่ตอนมรู้ใจดำดอกนู้ใจทุกกะสิกรรมในยืนนี่วัดจะมีนในยืนรอเคยยืดจึงเกณฑ์ติดจะบอกช่วงกึศทาเลื่อนจึงเกณฑ์ในสำรองแสนไปเชื่อประมวยปอนชนะมนสำรองแสงกิเธอกำนายสำบงในครองชนะมาปอนประมบายร้อยจัดสับประมวยให้ดาวลุกแฉมกำนายตอบตอบเสียท่ากำนายทุ่มยังเกิดได้ฮังรีมังสุยชนะปอนบนหน่วยมวยให้กำนายตอบจงคราวเกิดดอกลีบันนากระดอกคืนนี้กายชอบจะขมจมเรือบุญใหม่ออกเคยพอซีแล้วมันรู้สามประเดี๋ยวมันรู้ตอบเปิดนั่งเมียนตังปีทมอเมียนตังปีลุงหันสมรัตเนี่ยกอมเมียนตังปีกันเดียวเมียนตังปีตรอเมียนตังปีสันตูเมียนประโยชน์สำคัญนะลงการศึกษาอันปีอังโทรโปโลจีศึกษาอันปีมนุษย์วิทยาเสียมกฐายืนลุยปุยใส่ก่อนเคลียมบานเปียกก่อนเป็นท่านไหนเมียนพอตางเลยแต่เคลียมอยู่เมียนพอตางเนี่ยวิทยาศาสตร์จันทร์ในกรมิ้งก็แบบชมท่าพบสระแต่ดำมุนกิมพอดเนอร์พบโลกในซีสองปานาในขังดำจิตตะเลมีกงขังเหลือชมทรวดแต่ดาวบุญปรามตองได้ในชุนเชียไทยในหนังไหมพวกไทยในหนังพวกย้อนในกันในหนังแบบพบดาวในหนังแต่จงคอยพอดชมท่าหนงคอยในสมรองสายในคอยในบังเลสาไปผู้ยุ่งหอบเคยวัดสมิ้งกันเดียวน้องประมุ่ยปอนชนามยังมาอภิมุขตอนชามเชียงมนยังมนุษย์ยังยังเช่ประกาศการดำต่ออยู่ว่ากลายนึงให้ได้ยังโยนเคยนะจินเชิดขมายนึงเมียนกาพิวัดเลื่อนหายกี่สมควบานจะเลื่อจมเนื้อประไปนี้ก็ได้ซาสำรองใช้นึกว่าสำรองใช้เกี่ยวกับคืนกลับผิดมุ้ยได้กรงจังนะคนหนึ่งหายเมียนจามสำไหนมุ้ยคนหนึ่งหายกรงจังนั้นได้อังกอนได้อังกอนเชิงพวกมนุษย์กาปิบราณก็จะเคยท่ามนุษย์ชาปฏิสันติลังวิญญาณบีมได้ก่อนดังก่อนเชื่อยังลำใบเอาวิชาปฏิสันติบานวิญญาณก่อนดังก่อนเชื่อมนุษย์กาปิบราณก็จะเคยท่ามนุษย์ชาปฏิสันติลังวิญญาณบีมได้ก่อนดังก่อนเชื่อยังลำใบเอาวิชาปฏิสันติบานวิญญาณก่อนดังก่อนเชื่อก็ไล่นั่งช่องแผลเสียมวิญญาณท่านไหนลุยประไปนี้ช่องทางอ้อเป็นยัยท่านลุยยัยไหนตัวตัวอัตโนมัติช่องพระมหาสัตว์ไทยเป็นละโจทีมกุฎดานองเก่าละเป็นมาสัตว์ทำไมก็ดังเก่าดังปปีนี้เก่าดังตั้งปีปมวยปอนชนะมุนน้องปุจิตสัตว์ทั้งอ๋อดักเขาเนี่ยคลาดดักชูคลาดดักกอบไปโชว์คลาดกอบคุยนี่ตามวัปปทวศาสนาเตยตามกาวิบวัตในตำบลมวยมวยตามกาจุลเกินบอกจิตสัตว์ในมวยมวยยังอันนี้ยังยังยังมาเว้นหาสมัยที่สเปียบสมัยที่สเปียบนั่นคือกษัตริย์จับดาวมายื้อเหาะคืนปมวยปอนชนะมุนแต่ตามการศึกษาสาวเชียวอมปีปิภพโลกมันนุ่งนี่เจ็ดฟื้นกสกรรมไปจะมาเมินชนามเลยการฟื้นกสกรรมง่ายแต่ทอมเอามนุษย์มีการที่จำร้านเลื่อนนะที่จำร้านเลื่อนหมายถึงมันก่อนเลยตาแบ่งเลย